คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานพระ

ที่เรียกว่าเป็นปักสีปักษานะครับนั่นก็คือเป็นเพลงที่ขึ้นชื่อกันว่าชมหลายชมนะครับอย่างสกุณาชมนกของไวยพจน์เพชรสุพรรณชมดงของพรพิลมนะครับแล้วก็ยังมีชมสาวของใครล่ะชมสาวก็อาจารย์ชัชนาบุญชดไม่พอครับยังมีชมสวนนะของสมเสียรพานทองและก็ที่เฮ่เฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าสุดก็คือชมทุ่งก็คงจะจำได้นะครับสำหรับเพลงชมทุ่งของอาจารย์เพลินพรมแดนใครมีเพลงชื่อเพลงนึกออกก็บอกกันมาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยต้อนรับกันด้วยเพลงไทยสากลไทยลูกทุ่งหรือจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสุนทราภรณ์นะซึ่งจะมีเพลงเทศกาลเอ่ยเพลงมาประจำมหาวิทยาลัยต่างๆจะเป็นเพลงเทศกาลต่างๆนะครับในแนวนี้มีคนหนึ่งคนละจองคิวกันไว้แล้วหรือว่าจะเป็นเพลงที่เรียกว่าฟังได้ทั้งลูกทุ่งไทยลูกกรุงนะครับเป็นเพลงแบบฉบับของทูลทองใจเราก็ไม่ว่าฟังเพลงกันในรายการนี้โทรมาที่0843002556 0943563991นะครับคุณผู้ฟังได้รับการสนับสนุนจากทาง FMVR Radio 88.75 นะครับอู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาตุ้มเรื่องอะไรเด็ดแล้วก็ต้นไม้พนาพันธ์ครับเดินหน้ากันต่อครับกับคุณสุนารีราชสีมาผลงานเพลงอาจารย์พยับคำพันธ์แต่งในขณะที่ท่านมาออกรายการหรือมาทางใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลานะครับอาจารย์พยับคำพันธ์เมื่อหลายสิบปีมาแล้วก็แต่งเพลงนี้ให้กับชาวจังหวัดสงขลานะนั่งที่หาสมิลาของสุนารีราชสีมานะครับอดีตสะใภ้ของอาจารย์พยับคำพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นโสดที่เรียกว่าเป็นตำนานลูกทุ่งจากนครราชสีมาสุนารีราชสีมา

เป็นต้นที่จากกันไปนะครับอายุน้อยๆกันไปสักก่อนสำหรับสันติดวงสว่างนักร้องบ้านเดียวกับทางด้านของยอรักสลักใจนะครับสันติอยู่อำเภอสากเหล็ก

เสียงกันมากเลยครับเขาโด่งดังกับเพลงจูบไม่หวานเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆและก็ยังมีอีกหลายผลงานเพลงนะครับดวงดาวชาวนาก็เป็นเพลงที่สันติดวงสว่างร้องอยู่ในยุคนั้นแต่ไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าที่ควรจนกระทั่งมาพบกับเพลงไอ้หนุ่มนาดอนและก็ในนามของรวงข้าวเล็กคอร์ดนั่นก็ทำให้สันติดวงสว่างมีผลงานสม่ำเสมอออกมานะครับอยู่บนถนนนักร้องกันไม่นานนี่ก็มามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ4พฤศจิกายน2559สิริอายุได้48ปีนะก็ปิดตำนานนักร้องจากสักเหล็กพิจิตรนะครับก็เรียกว่าฝากไว้แต่จูบไม่หวานบุพเพสันนิวาสคนสวยใจดำฐานใหม่ไปกองนะครับในยุคนั้นก็มีทั้งลูกทุ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกทุ่งที่ลูกทุ่งเก่านำมาลีกันใหม่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะครับหลังจากฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในวันเสาร์อากาศครึ้มครึ้มกันอย่างนี้ก็ขอบคุณกันไปก่อนนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงแรกกับอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กันอยู่ครับที่บ้านบางดานบริการในด้านของการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้ครับซ่อมได้สบายมากด้วยความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางดานนะครับข้างเมืองสงขลาออกจากเมืองสงขลาก็เยื้องๆกับศูนย์นิสสันบางดานเลยจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์กันก่อนครับโทรไปที่0624565556สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนครับในช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกกันช่วงเย็นๆประจำนะครับบางพื้นที่นี่ตกหนักเบาก็อยู่ที่ความปลอดภัยนะเรียกว่าเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นี้อยู่กันใกล้ๆกับสมัยคาสวิตเช่นเดียวกันนะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยครับถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์อยู่ใกล้ๆกับสมัยคาสวิตนะครับละแวกแยกน้ำกระจายหรือที่บ้านบางดานให้ฟังนักร้องจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาจากการประกวดร้องเพลงเช่นเดียวกันนั่นคือการจนามาสิริในเพลงทำนองเพลงไทยเดิมใจไม่จำ

ลิปปินส์นักร้องลูกทุ่งอยู่ในค่ายของนพรซินเวอร์เกิลนะครับที่ฟังผ่านกันไปชื่อว่านิชาดารินก็เป็นนักร้องที่มีผลงานสร้างสรรค์กันหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงที่ผ่านไปนั้นไม่คอยอย่าน้อยใจยังมีผู้ชายป้ายแดงนิชาดารินยังมีผลงานเพลงฮิตที่รู้จักกันแพร่หลายเช่นเพลงหน้าบ้านตรงกันสาวเมืองลำปางรู้สึกเธอจะเป็นคนเมืองเหนือทางโน้นนะครับคิดถึงทิศโขงเมืองพี่ไม้นะครับก็เป็นนักร้องร่วมสมัยกันอยู่ปัจจุบันนี้สำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาขอเข้ามานะฮะจัดกันไป4เพลงสักครู่หนึ่งตรงนี้รับสายกันไปแล้วโทรมาที่08430025560943563991ครับยินดีต้อนรับทุกท่านอนุรักษ์ด้วยกันเพลงวันเสาร์ในวันที่ครึ้มฝนฟ้ากันหน่อยนะฟังเพลงเป็นเพื่อนใจกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ส่งเพลงแรงปรารถนาทำบุญด้วยอะไรนะเป็นเพลงฟังได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงคุณลำโขงครับเป็นบทเพลงของธนาจินปัจจพันธ์ให้หม่อมราชวงศ์ธนาศรีสวัสดิวัฒน์เป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็รำวงส่งท้ายรำวงดาบประสุขก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อก่อนที่จะฟังเพลงจากทางบ่อยางสงขลากันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบในวันเสาร์สบายๆกับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้มีผู้ดำเนินรายการก็คือสมหมายขาสวิตและพัฒมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725074314357นะครับครูสมยศทัศนพันธ์ก็เป็นนักร้องที่โด่งดังต่อมาจากครูชานเย็นแขนะครับก็ในเพลงที่เกี่ยวกับเกียรติยศฐานเรือท่านก็ได้รับความนิยมมากทีเดียวครับแต่งเองกันด้วยสำหรับเพลงที่เรารู้จักกันดีนะก็คือเพลงที่เกี่ยวกับนาวีนะครับนะก็เรียกว่ายังมีวันนาวีหน้าที่ฐานเรือเสียมซีเสียงรักครับก็เป็นเพลงซึ่งชาชาแม่นางนกขมิ้นวิวาน้ำตานะเรียกว่าเป็นเพลงในยุคก่อนพ.ศ. 2500แล้วเรามาฟังเพลงตามคำขอนะครับของซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาเพลงแรกทำบุญด้วยอะไรใช่ไหมอ๋อเพลงที่2นะครับส่วนเพลงแรกนั้นแรงปรารถนาทำบุญด้วยอะไรคุณลำโขงและก็มารำวงรับสุขข้าวหน้าสุนทราพรนะครับขอบคุณมายังซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลา

ก็เป็นเพลงเก่าของอาจารย์พยงมุกดานะครับเขียนในลูกศิษย์ในยุคนั้นนะเป็นยุคแรกๆนกขมิ้นได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนี่ก็ทำบุญด้วยอะไรในยุคนั้นของท่านอินทรเทพยังมีเพลงที่อาจารย์พยงมุกดาเขียนให้โด่งดังกันพอสมควรนะครับส่วนยุคที่สองมาโด่งดังกับเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตโดยมีครูเพลงจากเพชรบุรีนะเป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับอย่างเพลงคนใจหินในทำนองจุดนั้นนะครับส่วนเพลงข่าวหัวใจทำบุญด้วยอะไรและอีกหลายเพลงครับก็เป็นเพลงที่ท่านอินทรเทพดวงดังมากับเพลงของอาจารย์พยงมุกดานะครับการทำบุญตักบาตรนั้นก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะครับเปลี่ยนอาหารการอธิษฐานนะการกรวดน้ำนี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับบาตรด้วยศรัทธาก็ว่ากันไปอายุวันนะสุขะพละยังมีเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็มาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเข้ามากันก่อนสำหรับทางด้านของซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาเพลงที่รอฟังกันอยู่นะครับนั่นก็คือเพลงคุณลำโขงซึ่งก็เป็นเพลงที่ท่านอาจินปัญจพันธ์อยู่ในชุดขุนลำโขงนะครับเขียนให้ทางด้านของศิลปินแห่งชาติก็คือนักร้องอาวุโสของวงศรีสุนทรภพในอดีตนะครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสดุสวัสดิวัฒน์ซึ่งในชุดนี้ก็มีหลายเพลงนะในชุดขุนลำโขงเนี่ยเราก็เปิดกันบ่อยละชุดขุนลำโขงของท่านอาจินปัญจพันธ์ซึ่งก็ไปกันทางด้านของอีสานที่เป็นอีสานติดแม่น้ำโขงกันนะครับสำหรับสาวตางามว้าวสาวอีสานสาวฝั่งโขงใช่ไหมจุดลุ่มน้ำโขงเอามาฟังเพลงดังในอดีตที่ประกาศกันไปแล้วนะครับสำหรับคุณลำโขงและเปลี่ยนรำวงดาบประสุขจากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลากันก่อน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio r 8875.com

จูจูซังเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อนิจจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายเจ้าสังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่าตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติ

ของไทยเรา

0: พี่ใจกับพรศักดิ์
1: ฟังแค่ลักษณะใจกับเพลงลูกกลงกันบ้างครับสำหรับเพลงอะไรนั้นสักครู่ขอบคุณไปยังผู้ชมรายการในครึ่งชั่วโมงแรกกันกับทางด้านของอุรุพงศ์สมัยคาสุวิทย์บางด่านสงขลาการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดน้ำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับสำหรับทางด้านของงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างและก็ทางด้านของบริการเป็นกันเองที่บ้านบางด่านนะครับสอบถามปรึกษาทางด้านเครื่องยนต์กันทางอู่รถยนต์สมัยคาสิบวันสงขาโทรศัพท์กันได้ครับ0624565556ครับอู่รถยนต์สมัยคาสุวิทย์บ้านบางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ร่วมกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชุดอัพก็มีครับรถยนต์ที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่าง
0: ๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์
1: 0813577

ที่พอนักร้องลูกทุ่งอยู่ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นนักร้องอเนกประสงค์เหมือนกับนักร้องลูกกรุงหญิงท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ร่วมสมัยอยู่ขณะนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายๆกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ในวันเสาร์เรียกว่าเป็นลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับสำหรับปองปรีดาเรืองรักเรืองไพรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หน้าค่ายรามคำแหงตำบลตะเวนชายแดนสงขลาในช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่2เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีประวัตินักร้องครูเพลงต่างๆให้ได้ฟังกันบ้างเล็กๆน้อยๆตามประสาคนชอบเสียงเพลงนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายคาสวิตรุ่งเรืองอลัยยนต์บางดันสงขลาก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725074314357นะฮะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบปองปรีดาก็เป็นเพลงนักร้องยุคหนึ่งที่อยู่ในค่ายของจุฬารัตน์นะครับครูปองปรีดาหรือทางด้านลุงคำปันผิวขำก็เป็นคนอีสานขอนแก่นที่มีความสามารถหลากหลายนะครับทั้งเรียนเสียงสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงสัตว์ร้องเสียงไก่ขันและก็การมีความสามารถในการเป่าใบไม้โดยเฉพาะการผิวปากก็คุณอยู่ดีในสาวฝั่งโขงนะครับตรงนี้ก็มีเพลงหนึ่งที่มีการผิวปากที่เรียกว่าเป็นคมให้ได้ฟังกันนะเริงรักเริงไพร

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074 314-3573